องปามเท่าทีเตะห้องไทยฮึ่ยฮือลีมาซื้อไว้ต้องจีนฟูคำลาก็จะมานว่างห้องไทยโอ้ย

0: ไอ้ความไงนะดูสิเนี่ยนะเฮียเลยที่ดีอบเลยเสียงอะไรอ้อเห็นความไงเลยตัวหอไรอ้อตัวสีต่อปุ๊กด้วยนะครับซึ่งต่างเออหาก็ทางศพนี่ฮะ
1: มักจ้อยนะเลยอ่ะสิเพ่งจะเกาคิดกันก่อนไม่สุขเสร็จแล้วฮะ
0: ฮะสิโอ้เรียกว่าเห็นได้สิคู่คิดอะไรคุยด้วยถึงเสียงนั่งโอ้สิก็แกอีกคิดกี่เสื้อคุยนี้ที่ตอนนี้ไล่ไงแจ๋เลยเนาะเนี่ยนั่งเดียวนั่งไปเงี้ยติงติงติติแจ๋เลยคืออะไรก็นั่งดูมังมังมังมังไงที่เสียงการนั่งเนี่ยฮะ
2: เสียงยงเก่งกว่าตอนนี้ไงเฉียมซิมเงี้ยเจอสวยกุ้งฉับอีอาคู่อ่ะแต่ดาวเสียวดาวสีดาวเจอเจียงไก่ห้องเว่ยตั้งชูชัย比如奶奶就接近了奶气、奶包啊、奶坑啊，摆或者户外唔同部位。另外，因为喜欢到附近嘅一些几里地嘅餐厅，也给超拉户户了新嘅灵魂。本身呢，读大学时读理工啊，所以我觉得因为一次咯餐厅呢，都是一种高楼嘅改宿，甲现代文明一种对话。伊几乎啊，即个过天啊，都是用一些高楼嘅技巧，甲咱现代思想嘅融合。小小嘅一把超拉户。体现了伊人个智慧甲警惕，多一事做一善，这也好就是人最真实个写照。好，也感谢你收听本期的节目，咱下期节目再会。
3: 好，听朋友，刚才咱跟随出的咱刘平到彩妮护国师社恒勇个护国工作室，了解了伊是如何从事国术创作个。下晡伊拿来进行直接开幕浪漫。请听林淑车跟咱配第三首歌《过嘴赢过梦》。
4: 天顶一粒星，你的开足车，车车门开门。
5: 第三首歌，
6: 闽南特色，
5: 红火年轻。
6: 江苏歌，会编鼓，
5: 大闽江屯水，
7: 有一色树龙，
6: 车车开门。
8: 听众朋友，大家好，我是林树青，今日开直播，下面哪一块个是潮汕俗语？关嘴行关门，俗语关嘴行关门，意思是话从口出，只要说为机啊，加食石门口，黄叉保安，要注意关门，哪有嘴巴大话，眼多必食，必须注意省硬。或者呢，某定调开代表大会，午餐到午餐厅个开下，下山个时候有十外个代表唔拨转去个路，办公室主任发现之后，即刻叫保安员大路，冇保安员，佢也是土脚青，坐大路坐招呼，对我来，对我来，靠，拢是走这条东西路，依家话即出错，对起出人。拢十分尴尬，耳聋红红，指指左左，哎呀，真是爱开嘴不放屁，即听就无差，嘿，咁个单位死鬼都偷杀。后来听达只个保安员被名只下岗啦，含本话卡掉，只啊拢个单位不成不耽误光，社会上火声如大，落力如深个人，如懂得单位爱风从。大卫有风虫是个硬的体有礼貌的表现，但人之交往对派那是不注意大卫的方式和技巧，不像风虫即用句浪卡生出，甚至招惹事端，为难处事咬着眼镜成形，该打架就打，不该打架绝对卖打。三思者硬，三思者轻。
3: 好了，听朋友，刚才你听到的是第三首歌《过嘴赢过梦》，下晡伊咱就起来欣赏精彩的第个唱段。第个唱段宣布。刚才两分钟教的是叠加强等，高峰内落无一棒。

0: ติเดียวละเขากือแห่งแต่ละไก่จนก็ลงมือคุยคุยบอกเชื่อเป็นทิ้งจะได้ไต้หวันมินกว่าโกซันชิงตัวเบี้ยเดียวหายแก๊บเทียวตรงชิม来自台湾省泰雅族阿美族的红莲节表演团吸引了在场四万多观众的目光。在那个时阵啊，因是龙文会开幕式面的亮点之一。
1: 观众朋友们，来自祖国宝岛台湾的泰雅族阿美族丰年祭表演团现在上场了。让我们用掌声表示最热烈的欢迎。
0: 在第六届全国龙文会开幕式表演。